อีกครั้งปากสักีตนกันไม่ได้คุยเก่าอินได้ฮับคิดฮับยูรนมักฟาดูอุนอากุกันมูในชีมุงยุกหันอุญญาอีกเก่าอากุได้ยุ่งปะไรปะไรกันดีดีไกยุอีกเก่าอินได้นักกุมักมาให้อีกฮัตตะกุกันนั้นอุญ